มาตั้งมาตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดงั้นทำไรบิดาสุขุสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตานยาวดูเช่นไม่ได้งงงคุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่รักคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนอันดับ1ฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเคย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์มาอีแบงก์มาอีฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีโอเที่ยงไอร์อัพบานาวเนย์สุบิดาพินชาร์จูซีEnglish language kaccha kubin byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ra bharpur do internet pani pa jodincha thau ama ma kai lane dake aw talno betal ma hider phir duka paiyela ni jhusi aw ye phone number 0215547787 9842535541 aw bhayo aw good very good very good